0: อย่ารีบไปแต่งกวันเลย
1: จบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบ
0: จบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบจบ
1: จบกามดูไว้นี่ละเบงามุ
0: นอยู่ดิบ่ละเบ้เอ้ากามุนอยู่ดิเอ็นใส่เด้อ

0: สิวดาเรียนว่าอย่าละลุยเราลงไปวิววิว
1: เอ็งก็เนี่ยวะก็ไปเลยเชียร์เนี่ยนู้เพื่อนนี่มีเชลว่าเรามีเชียร์นี่ท็อปอินทุลอร์ด
0: น้องยิบเอาหลอกไว้ now see you. A bit กับเพนยูวิ่งวะยังไงอ่ะ A bit กับเพนยูวิ่งอาณาธรรมนี่มีอะไรที่ดานุจามาดามกันกันอยู่ A bit กับเพนยูวิ่งนี่เป็นงอมานุทีนี่ยังคงบินุยังดีกี
1: ดอกบินุกันไงทีน
0: ชิดงอาดามมาทีนี่มาเมียร์กันวะอินทามันนี่
1: ดีกันมาร้องไปรู้ที่
0: นะอินทามันนี่ที่นู้นอาเกี่ยวกันเนี่ยไม่ยอมดักกว่าไปดีกันเนี่ยนู้นอาเกี่ยวกัน
1: แบบ
0: น้อยเนี่ยเราอย่างนี้มองไปเห็นไหมแ
1: ล้วเป็นที่จะไปจับมาดามที่นู้น
0: อาเกี่ยวกันเนี่ยเออเกินไปจะร้องมาร้องมา
1: จะชอบเป็นชอบร้องได้จ้ะกินชอบร้องได้ที่นี่มีเจ๊กินอาเกี่ยที่นั่งงอไอเชี่ยรู้ดีกัน
0: เออแล้วเป็นตรงที
1: ่นั่งงอเล็กเกี่ยวกัน
0: ที่นู้นอาโน่อาเกี่ยวกันเนี่ย
1: อาละท้าวนี่แบบกันเต็มกว่าเลยไปกัน
0: เต็มกว่าก
1: ินเนี่ยจะกว่ากันเชี่ยลเออตรงที่นั่งงอเล็กยืนรู้แบบ
2: จำเกียร์ดำมันจะว่าไม่จำได้
3: กินอะไรหรือกินอะไรหรือเนี่ยเราจะติดกับความงอเทียมอะไรเทียมันมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ด้วยเนี่ยเทียนเพื่อนเอาไว้เทียนอะไรหรือติดกับอะไร
2: มันจะว่าไม่จำได้
4: กินอะไรยิ่งมันนี่มันอาเกลือโม่เกลือวอมที่อีกวอม
2: จำเกียร์ดำมันจะว่าไม่จำได
3: ้กินอะไรจ้ะกินอะไร
2: Abawa miula peny, mau mau kwenye nenda. He's big farmer, buon mapegig.
0: Nenu lawing radio, wakwa chama dam kiboti nenu kwarge kwar la peny tini. Wanwangeuni waberu getin andiri benenotie. But now, la peny madir tini, tin aki kwene, tino aki kwene. Ma en kwan o roye dirini eh ma ni chama dama beva e nota vera vera vera guera chera guen avichela bichi nota rie nota bungera bicha bira bora bija bora ngire dana futika chama dama level mala mal menen menogen gi katiki adama tini chama dama be chigo chim e tet bot and the paint ye kit mane wano tie kit tin ki dire but tin polkar mono age kwene nyo age kwene mayane kwon digini eh nena do chawa dao yo kero do yo hello
5: hello
0: itidi
5: atima be kono yan
0: ara ti be margare
5: eno kwa di kana goga
0: very good da dir katia
5: eh
0: ini tamoni ho
5: atamoni Tien kwa o ke dire.
0: Yes, tien kwa o ke dire. So tien no age kwa.
5: Ero tien no age la woro.
0: No age wene?
5: La woro.
0: Wero o tien ne?
5: Yeah.
0: Ero no o ke ma ero nero ke dire. Look at it. Kwi chama dama ba baba. Hello.
6: Hello.
0: Itiri ni.
6: Obe.
0: Marnga ki kwere ni.
6: Ni stela ki te gara to.
0: Stel ay jare kane kane mo stela. Iberu kwe dal.
6: Iberu pie a tero peritin na.
0: Very good.
6: Go. Ni kia pa nga to ay la ni ya.
0: Tin ni kit mane.
6: Ah, tin la wo.
0: Tin no a ki la wo. La wo. Chi dire da kwa.
6: Ah, ki la wo ma ya.
0: Dire a ki kwa na.
6: Dire. Dire a ki tin.
2: Yeah. Mete kinyero.
0: Hello, Speak FM.
5: Hello.
0: Afoe Margari.
5: Afoe, ni poe le kap kap ta.
0: Yes.
1: wan wo tetien wan o ngeni digeti abino digigo bar la pen tiene tino agi kwene
6: tien tien ma tin mo rutine
1: tin ma ko beri ngene tina tina ne ya
6: le ka ko mara tin mo ru ya ber tin ido dire dong lo ra ko ker dire ra buri ko me
1: la pentine intime routine ni wa ki kwene pian waru ngene dire ti abino ba
6: ah
1: era tien ko no tien wa ki kwene
6: no ano a ki bolle kidde ene ti yo min tin ber pinne
2: me te kinero
1: la vin ready donc retired mourir no ngene bon patira por un caño are chama e warro nguri manok ne chal ne mer chama dam la win radio ar pe chama non tika chero wero koni dong wa be gikne mabe la win radio win ket manoti ket eno kai gwak ngeto mo ne mo bi penyi ne where does today come before yesterday tin a ki kwene kadong dire biro la bukare agame ti machia engeo polkar wan wan nero kit ma I dictionary gen ma kiloni alphabet gen mo ki ken ma ti dictionary ti alphabetically Jaraki A Y Z. Okay. Now you know kinda the word today. Lokni tin ki lokni diri. Tin chakake letter T today. Diri chakake letter Y. Yes, yesterday. I mean tomorrow, eh? Today and yesterday. Now, ka ina nayano la win radio. Letter T come first before letter Y. Pagnay ka iti ganyang. A bit dugchi ana be explaining, but tot ka guapen yang. Wakanung yue mbachik kawa dukchen wa nen ket mi donye ot loke nge lebluo ka chil ke kwen wa megi ento bet ki ngechni menu chawa chil ki dake ka piyara bichni tap nu mbatika dukchen ka miyana chanta alib miya chil kong botin beka bet get around. Chikuge e, mama du chikuge alongaro e, chikuge e, mama du chikuge alongaro e.
7: Season man po big geek. Pewa bichiri yueu. Donya ti E22Bet Virtual Sports. Chone kombedi E22Bet.ug. Item gumi K22Bet Virtual Sports. I donya ti itugumu kene me crush games unye chobla wala K22Bet Casino. Kitugumu kene. Round more kiken me itugu mini gumelono. Fodi korongo. Chone kombedi werenong tugu E22Bet.ug. Betting romu kelo bale pa wich. Tugu yomu pore. Petie bojoma mwagagi pekara pira ryo we beach.
8: Alo galo ke.
9: Bora, bora, que bin que te arque que robe, bin que te arque custom cona, bin que te arque la cho, a cho le buu que la cho cho gini mon kong tili a di.
10: Ya, la me, gini mwiti wen, yin tiki nge kameti jiri ya.
9: Ya, boda, ti makija, na nge yini bila kwa mwala wea bila marne, kwa mwala wea bila marne nye, boda, na nge yindu ya.
10: Kong ki kong, men madak la mengle luani ana kong, ana boda, ana kong.
11: La mi jumaga, mak mama chal an la memba.
10: Chal boda yo bila kwa manyen. No mir wacha chon di ya ya.
12: Boda wa reji flavor gin, no bila kwa ma mit maku, maki yu. Ubu kipi, new frost spirit, kitchen flavor. Koman nunge, dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kira ye yubo, tapkiti nunge, chireka, ikabaka road, ikampala Uganda. Dulmana yebene kilopotin, koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku, katipiu. Kaimira wilone, wilma bull, pikatons maduong. Kochi mi number. Chera bira picha boro, abora ria biro, aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen, apungwena bichela biro. Pay chat koma. But not my mother, and if you're a power, you're a bar. Matacolo, you're right, but you're a kumi. Kakasa, Kachilki, border, warage, flavor gin. Ye come, I don't put a gun, you come down, or no, you love Uganda.
8: Prudential Uganda dong tie gulu iromo gwaka nyimelim pilo paju mamegi tongo lonyo maigange kidoi nukony meyuruko matiru wa malamal ki Prudential limbranjwa mati geru madir me Stanbic Bank iya Choli Road igulu city weri chakombedi Prudential let's face life together tulinawe Prudential Uganda jomadoro tigi ubero insurance regulatory authority.